0: เหนื่อยของมันใช่ไหม
1: 10-4 our car lost eyes on the north side of 26 mile.
0: Hey, long arm.